0: จ้ที่ได้มาแบ่งกิตาตูต้องไปเนียงมูลวดแล้วมาลูแบกเนียงมาใกล้กูนูอาจารย์นี่สั่งเงาแล้วลูกกมูบาบีสั่งเงาเนี่ยโจ้นะถ้ามีบุกาวายบุกปูโรมาใกล้กูนูอาจารย์นี่สั่งเงาอาใจกามิสรูแม่บาลัดดากาอุกไก่กาลาอุจ้Gak yang ngayu merik mama tau bam bam tak tahu kitanya dari semari jaminya udah ni yang baru ya kak magi kak merik ulama kai jaminya ya mama kebuah jani sangau nya mati ujau alam ini kelana uruai ke sekali tu
1: Siti, pagi tu mu, bak belakang bilik, tambah wai kanyok.